0: Peter's back.
1: Oh, merde.
2: Oh, n'importe
1: quoi. Il y avait là, voyez-vous, non? Ah, c'est l'honneur, Jos. Oh, on te l'a donné. Oh!
3: Mais
1: oui. Qu'est-ce que tu
2: as
1: dit, non? Je l'ai pas dit.
2: เกือบกินหนึ่งเอาไปกินเดียวหนึ่งนะเดี๋ยวกินเดียวไปโอ้เฉียดเลยเนี่ย
1: เรื่องเล็กอะไรมาจากเรื่อง